สิ้นใจตายหงคือสิบ่ปงสังขารดอกสูอยากเศร้าและเจ้าละสู่สุขสนมาคิดหรือโตนกะละต่างแต่งงพากะละเฮาอยู่ฟูฟูพากะละเฮาอยู่ฟูฟูมักเท่าหัวงูบ่มีผู้เข้าใจมักเท่าหัวงูบ่มีผู้เข้าใจบ่รู้ตนดีกะรู้ตนหูถึงหัวพี่แน่เนื้อดง